0: รายการสวัสดีไทยสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอ in Queensland ที่เรดิโอ 4EV 98.1 FM ครับผมวันนี้อยู่กับเซเว่นครับแล้วก็พี่บุ๋มครับมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยคนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็อาจจะเจอว่าเพลงจบแล้วแล้วทุกอย่างเงียบไปเพราะว่าผมเพิ่งเห็นว่าผม start live Facebookเป็นแนวตั้งครับมันต้องเอียงโทรศัพท์ไปแนวนอนก่อนกดสตาร์ทผมลืมจุดนั้นไปผมก็เลยไลฟ์แนวตั้ง
1: เราก็เลยต้องตั้งกันใหม่
0: ใช่แล้วเราก
1: ็ไลฟ์แล้วนะคะ
0: ไลฟ์แล้วโอเคครับผม
1: 2 3 2 1
0: สวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook อีกครั้งนึงนะครับจากครั้งแรกที่ไลฟ์ไปแล้วเป็นแนวตั้งเน
1: า
0: ะ
1: เราต้องลบออก
0: ลบออกเราเป็นคน Gen Y
1: เราเป็นคน perfection
0: ใช่
1: นะคะก็วันนี้
0: อยู่กับใครครับพี่บุ๋ม
1: แขกรับเชิญของเราอยู่ที่นี่แล้วนะคะหมอตั้มสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: หมอถาปนาเราเรียกชื่อเล่นได้มั้ยคะหมอ
2: หมอถาก็ได้คร
1: ับหมอถานะคะทั้ง2ท่านนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมม้าถูกต้องไ
2: ห
1: ม
2: หมอตั้มจะเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมม้าเป็นพิเศษคร
1: ับ เป็นพิเศษ
2: ใช่แต่ของผมจะเป็น general practitioner
3: ไม่ general ธรรมดาบอร์ดแล้วเสร็จไปปีนี้ผ่านบอร์ด certified เป็น medicine เป็นบอร์ด medicine ผมบอร์ด surgery
1: ว้าว
0: ว้าว
1: มันต้องเดี๋ยวกันนะเริ่มถามยังไงดี
0: เริ่มไม่ถูกเลย
1: แต่เอาเริ่มต้นที่ว่ามารอบนี้มาทำอะไรก่อน
3: มารอบนี้ก็คือรอบนี้มันก็เป็นการเรียนผมมาสอนทุกปีอยู่แล้วแหละต
1: ั้
3: งแต่เรียนอยู่ที่ UQ ตั้งแต่2011อย่างเงี้ยก็สอนช่วยสอนเกี่ยวกับเรื่องของทันตกรรมม้าส
1: ั
3: ตวแพทย์ที่ออสเตรเลียเขานะครับก็สอนมาเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่มีคนไทยมาเรียนทั้งหมด3คน
1: ม
3: ีน้องหมอทหาร2คนที่เขาได้ทุนของทหารมาแล้วก็น้องหมอถามาด้วยเป็นทุนที่3ในทริปปีนี้ก็จะมาทั้งหมดคนไทยทั้งหมด4คน
1: ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยมีคนไทยมาร่วมเรียนในคอร์สที่หมอตั้มมาสอนไหมคะ
3: มีอาจารย์ที่มหาลัยที่กรุงเทพคนหนึ่งประมาณ 6-7 ปีแล้วแล้วก็หายไปเลย
1: ครับทำไมเราต้องมาเรียนด้วยความที่ว่าหมอตั้มมาสอนอยู่เป็นประจำแล้วทำไมนักเรียนสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านม้าทำไมต้องมาเรียนคอร์สนี้ที่เมืองไทยเขาไม่มีสอนนะคะ
0: ทำไมถึงต้องเป็นออสเตรเลียทำไมถึงต้องเป็นที่นี่ครับ
3: มันเริ่มต้นของคริคัลัมของการเรียนคณะสัตวแพทย์เนี่ย
1: ค่ะ
3: มันต้องเรียนทุกสัตว์ใช่ไหมพอมันเรียนทุกสัตว์แล้วเนี่ยเวลาในการเรียนแต่ละอย่างเนี่ยมันจะน้อยลงตรงในม้าก็จะมี1หรือ2วิชาแล้วก็ต้องเรียนทุกอย่างทั้งตัวของม้าอันนี้พอเรียนเรื่องช่องปากมันก็จะโดนย่อลงเหลือแค่3ชั่วโมงกับฝึกงาน1-2ชั่วโมง
1: ค่ะ
3: แล้วพอเขาเข้าไปทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอที่ไปทำงานแล้วเขาเลือกทางที่เขาชอบแหละอย่างไปทำสัตว์เล็กหมาแมวในโรงพยาบาลคลินิกจะเป็นวัวบางคนมาเป็นม้าพอมาเป็นม้าปุ๊บเขาก็ต้องสร้างประสบการณ์ของเขาเรื่องของการทำงานแต่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขายังทำเรื่องของช่องปากไม่เก่งแล้วพอเรื่องของช่องปากไม่เก่งเนี่ยการเรียนออนไลน์ก็มีแต่จุดสำคัญเลยก็คือมันจะต้องเรียนการปฏิบัติ
1: ต้อง hands on ใช่ไหมคะ
3: hands on ใช่ครับซึ่ง hands on ในเมืองไทยประมาณทุกๆนานมากที่จะมีสอนแต่ว่าจะไม่ใช่สอนคอร์สเบสิกมันจะเป็นสอนคอร์สขึ้นเป็นอินเตอร์มีเดียตไปประมาณ 3-4 ปีครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ช่องปากมันก็ต้องแชร์กับหัวข้ออื่นๆด้วย
1: ค่ะ
3: ก็เลยแต่คอร์สของที่ออสเตรเลียที่เนี่ยของ EVS EVDS Equine Dentistry Level 1
1: ค่ะ
3: สอนมาทั้งหมดปีนี้เป็นฉลองเพิ่งฉลองไปก็คือปีที่25ปีแล้วตั้งแต่2002ครั้งแรกที่เขาทำ
1: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็ทั้งหมดที่สอนสัตวแพทย์ไปที่เขานับดูก็คือ 1,200 คน
1: ว้าว
3: ก็เป็นคอร์ส
1: ภายใน25ปี
3: ภายใน25ปีซึ่งเป็นคอร์สที่ทั้งมีเลคเชอร์แล้วมีปฏิบัติแล้วที่ไม่ตัดจากที่อื่นเลยที่ก็คือมีได้ทำกับม้าจริงมีที่เดียวที่ได้ทำกับม้าจริงครับซึ่งตรงนี้มันจะได้เรียนรู้เรื่องของเคสจริงๆเป็นยังไงปกติส่วนเหมือนมากถ้าเราเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นแลบแห้งทำกับกระโหลกม้ามันก็จะไม่ได้มีแบบมาจริงๆที่มันคอยหมุนอยู่ในคอกให้เราทำงานยากขึ้นอันนี้คือชีวิตจริงแล้วของการเลือกยาแล้วเนี่ยมันคอร์สเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกปีเป็นคอร์สที่ต้องจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าประมาณ1ปี
1: ซึ่งหมอตั้มมาสอน
3: สอนทุกปีตั้งแต่2011
1: เป็นคนไทยคนแรกคนเดียวหรือเปล่า
0: คนไทยคนแรก
1: และคนเดียว
3: น่าจะเป็นเอเชียนคนเดียวที่ทำที่สอนเพราะคนมันเหมือนว่าเป็นไดนามิกที่ทำด้วยกันในกลุ่มเดียวกัน
1: คร
3: ับแต่เขาต้องมีเลเวล2 3 4 A 4 B อย่างเงี้ย ผมก็ช่วยสอนเลเวล2บ้างแต่ก็คือมันอยู่เรื่องเวลาเราไม่ได้ว่างตลอดแต่ผมชอบสอนเลเวล1สนุกที่สุดเพราะมันยาวแล้วมันไม่มีความเครียดมากเพราะมันสอนเบสิกแล้วสอนเด็กจบใหม
1: ่หมอถามมาเรียนแล้วยังไงคะจากคนที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องสัตว์เรื่องเป็นการรักษาสัตว์หรืออะไรแล้วเชี่ยวชาญเรื่องม้าโดยเฉพาะเลย
4: จริงๆทำม้าผมจบปี2011
1: ค่ะ
4: ครับก็ทำงานด้านม้าจริงๆแล้วในปีนี้ก็ปีที่15ละ เนาะ
1: ค
4: ่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องทำฟันนะครับก่อนหน้านี้ก็คือมีอะไรก็จะคอนซัลท์กับพี่ตั้ม
1: ค่ะ
4: เนาะแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่เหมือนกับแบบนี้เราก็ทำมาได้ประมาณหนึ่งติดปัญหาอะไรรีเฟอร์เคสไปที่พี่ตั้
1: ม
4: ซึ่งเราก็คิดว่าโอเคเราทำมา15ปีแหละ
1: ค่ะ
4: เราก็มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งเรารู้ประมาณหนึ่งแต่พอพี่ตั้มชวนเฮ้ยมาคอร์สนี้ไหมพอได้มาจริงๆอะครับก็ไม่เสียใจที่ได้มาเพราะว่าสนุกมากแล้วก็สิ่งที่เราเคยทำมามันมีอะไรที่แบบมาเติมเต็มได้อีกเยอะมาก
1: ๆ
4: ครับถึงมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเบสิกเลเวล1แต่ก็จะบอกว่าตอนที่เราเรียนสัตวแพทย์
3: ไม่มีสอน
4: ไม่มีสอนแบบนี
1: ้
4: มีสอนแค่แบบถ้าเราไม่ขวนขวายหาเพิ่มเองครับมันจะแทบไม่ได้เลยจะมีแค่เท่าที่มหาลัยเขาสอนซึ่งเวลาเขามีจำกัดมาก
1: แล้วก็ทำแลบแพงด้วย
4: ประมาณนั้นครับได้ทำกับมาจริงๆก็น้อยมาก
1: แ
4: ลบแพง
1: เราเข้าใจว่าเทอมแลบแพง
4: ครับ
1: ค่ะมาจริงๆก็น้อย
4: ถ้าสมัยเป็นที่เป็นนักศึกษาสัตวแพทย์เนี่ยก็คือจะได้ทำกับม้าจริงๆค่อนข้างน้อยเพราะว่าจำนวนก็มีจำกัดแล้วก็ม้าก็เป็นสัตว์ที่มีมูลค่าสูงบางทีถ้าแบบให้นักศึกษาไปให้อะไรไปทำบางทีก็อาจจะไม่เหมาะอย่างเงี้ยครับ
3: คือนิดนึงสอนเด็กๆ150คนนะแล้วเราจะมาเป็นหมอม้า150คนก็มี1หรือ2คนเท่านั้นแหละที่จะโผล่ออกมานั้นเขาก็ต้องไปคิดตอนในคอร์ริคัลัมเขาก็ต้องออกแบบอย่างตอนนี้อย่างของจุฬาตอนนี้เขาเลยจะเป็นยูโรเปียนกำลังเข้ายูโรเปียนสแตนดาร์ดยูโรเปียนสแตนดาร์ดเขาต้องบอกทุกหมอทุกคนเนี่ยจะต้องทำได้ทุกสัตว์เพราะฉะนั้นน่ะไม่ใช่สอนให้เด็กเลือกเฉพาะม้าไม่ได
1: ้
3: ท
1: ุ
3: กอย่างหมดเลยครับ
1: ม
3: ันก็เลยเรื่องทันตกรรมสัตว์เนี่ยมันก็เลยไอ้ทันตกรรมม้าสัตว์อื่นก็เป็นนะก็เลยโดนลดเวลาลงเหลือ
4: เป็นจุดเล็กๆ
1: เป็นจุดเล็กๆค่ะซึ่งไม่ใช่วิชาเลือกด้วยซ้ำเป็นวิชาที่สอนได้แค่นั้นเล็กๆ
3: ใช่ครับเลือกไม่ได้
4: บังคับให้เราเรียนแต่ว่าจริงๆเวลาก็มีค่อนข้างจำกัด
1: ค่อนข้างจำกัด
4: ครับก็ต้องหาเพิ่มครับ
1: อันนี้คือมันเปลี่ยนไปเหรอคะหลักสูตรที่ทำที่มันเกิดขึ้นน่ะว่าทำไมเราถึงไม่สามารถเป็นสเปเชียลิสต์ให้กับสัตว์ใดๆได้
4: ต้องบอกว่าเรียนจบมา6ปีครับเขาจะสอนและปูพื้นให้เรารู้จักกับสัตว์ทุกประเภทจะมีการฝึกงานกับ
1: กิ้งก่าหมูหมา
4: หมดครับงูไก
5: ่
4: วัวม้าสัตว์น้ำก็มีครับก็คือเขาจะให้เรารู้ทั้งหมดแต่ว่ารู้ในภาพกว้าง
1: แ
4: ต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาเป็นสัตวแพทย์อ่ะเขาก็จะทราบเหมือนแบบพอถึงปีท้ายๆสมมติยังไม่มีโกลพอปีท้ายๆก็จะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรเพราะว่าไปฝึกงานมากขึ้นซึ่งพอเป็นลักษณะนี้ครับพอเป็นลักษณะนี้ก็จะช่วยให้น้องๆที่เพิ่งจบเขาเห็นภาพกว้างแล้วรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรพอปี5ปี6ก็ค่อยไปฝึกงานด้านนั้นเพิ่มมากขึ้น มันเป็นแบบนั้นครับซึ่งจริงๆก็ดีเพราะว่าหลายคนก็มีที่เลือกว่าตัวเองชอบอะไรมาตั้งแต่แรกเลยอยากทำแต่พอถึงวันหนึ่งไม่ใช่เปลี่ยนสายยากอันนี้มันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็อาจจะเป็นข้อดีแล้วข้อด้อย
3: มันก็เป็นธรรมชาติของความเป็นสัตวแพทย์นะมันไม่ใช่เหมือนหมอคนนะที่มีสปีชีส์เดียวเราเรียนทำหลายสปีชีส์มากมีหลายสปีชีส
1: ์เห็นทำม้าลายด้วยเห็นแวบๆอยู่ในรูป
6: ม้าลายกับม้านี่ต่างกันไหมครับ
4: มากครับ
1: มากเลยเหรอ
4: มากครับ
1: ม้าลายกับม้าต่างกัน
4: ม้าลายจริงๆแล้วคนที่เป็นหมอม้าเนี่ยจะไม่ค่อยยุ่งกับม้าลาย
1: ทำไมอะคะ
4: เพราะม้าลายนับอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าครับแต่ม้าจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพราะนั้นถ้าทำอะไรกับม้าลายเนี่ยมันจะมีความแอดวานซ์ในเรื่องของการวางยาหรืออะไรหลายๆ
3: การจับบังคับมากกว่า
4: ใช่
3: คนของม้าลายมันจะเป็นเรื่องของการจับบังคับการจับม้าลายจับบังคับไม่ได้นะ
4: ใช่ครับ
1: แต่
6: ว่าเขาไม่ได้ถูกฝึกมาย
4: ากมากครับ
3: แล้วก็
1: ที่มันเป็นม้า
4: คือ
1: สัตว
4: ์สัตว์ป่าสัตว์ป่าเขาสูงมากแล้วถ้าเราไปจับบังคับจริงๆบางทีเขาว่ากลัวหรือว่าเกรงหรือว่าอาจจะอ่ะถ้าหนีไม่ได้เขาสู
1: ้
4: แล้วอันตรายมากครับม้าตัวหนึ่งก็อย่างน้อยก็มีม้าลายเนาะ300-400โลยังไงก็ถึง
6: ว้าว
4: เรายังไงก็สู้ไม่ได้ครับปิ้วเดียวกันเด่นเลย
3: ถ้าม้าลายนี่น่าจะเป็นสองของผมมากกว่าที่ทำม้าลาย
4: ใช่ไหมเพราะผมทำเยอะกว่า
3: ทำม้าลายหลายตัวเหมือนกันไปกับทีมสัตว์ป่าคือม้าลายจะต้องไปกับทีมสัตว์ป่าแล้วเขาก็ต้องเป็นยิงยาสลบให้
4: ใช่ครับ
3: มาลายต้องยิงยาสลบ
1: เราไม่สามารถทำเองได้เหรอคะ
3: ไม่ได้
1: เราใช้ยาอะไรนะอีควอไลเซอร์เขาไม
3: ่
1: ได
3: ้ของมาลายอ่ะยา ตัวที่เป็นทรานสควอไลเซอร์ของพวกนี้มันจะต้องเป็นกลุ่มพิเศษแล้วในเมืองไทยกลุ่มพิเศษมีคนที่มีไลเซนซื้ออยู่คนเดียว
6: เพราะทั้งประเทศมีอยู่คนเดียวครับ
3: ตอนนี้เท่าที่ผมรู้อ่ะอาจจะเพิ่มแล้วเป็นขององค์การสวนสัตว
1: ์
3: เท่านั้นจะเป็นของคุณหมอที่นั่นที่เขาต้องซื้อไลเซนซึ่งผมจับไม่ได้มันเป็นมอร์ฟีนชนิดรุนแรง
1: เขาต้องใช้เฉพาะสัตว์ป่าที่
3: เขาก็ต้องเลือกใช้มันล้มได้มันเป็นยาล้มช้างอะครับแต่เขาเตะออกมาไม่เป็นถนัดมาลายวันนี้เขาต้องมีไลเซนในการใช
1: ้
3: ครับเขาก็ต้องแบ่งกันไป
1: ความร
6: ู้ใหม
3: ่ทุกอย่างมีไลเซนมีสอบหมดของในระบบของสัตวแพทย์ตอนนี้ของเมืองไทยก็ดีตรงที่มันมีระบบของผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาแล้วครับผู้เชี่ยวชาญก็จะมีหลายสาย 4-5 สายขึ้นมานะครับอย่างหมอถาก็ปีนี้ก็เป็นบอร์ดของ Medicine Internal Medicine
1: สำหรับ
3: ของสัตว
6: ์
3: สัตวแพทย์ใช่ครับผมจะมาเป็นเรื่องของเซอร์เจอรี่ใช่ครับเซอร์เจอรี่แต่มันก็ไม่ได้ระบุว่ามันจะต้องทำเซอร์เจอรี่ตอนสอบยากเพราะผมต้องไปสอบหมาแมว
1: ผมอาจจะง่ายกว่าไม่ค่อยเชี่ยวชาญ
3: ผมต้องไปนั่งหัดผ่าตัดม้าแมวใหม่ทั้งที่เราทำแต่ม้ามาเป็น10ปีแต่ก็สุดท้ายก็เอาตัวรอดได
4: ้แต่ผมยังง่ายกว่านิดนึงเพราะว่าของผมเนี่ยก็คือระบุเลยว่าต้องการเป็นแบบ internal medicine
1: รักษา
4: ม้า
1: แล้วผ่าตัดไม่ได้เหรอคะ
4: ผ่าตัดจริงๆทำได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะทำเป็น minor surgery
1: ค่ะ
4: พวกผ่าตัดแบบช่องท้องหรือว่าผ่าตัดที่แบบต้องเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะ refer แต่ว่าเป็น internal medicine มากกว่าครับ
1: พี่อยากรู้ว่าเวลาผ่าตัดม้าสมมติมีเคยมีประสบการณ์ผ่าตัดช่องท้องม้าไหมคะ
4: มี
1: ห้องผ่าตัดเขาอยู่ตรงไหนและต้องใช้อะไรบ้าง
6: ที่ออสเตรเลียมีกี่ที่ยังไงบ้างที่ไทยมีไหมครับ
3: เยอะมากออสเตรเลียเยอะมากอย่างวันก่อนเราไปฝึกงานกันที่เวสต์เวสต์เนาะแล้วก็ที่ซันชัยโคสต์ประเทศใหญ่มากอยู่ทางทูมบ้า
4: ใช่ใหญ่มากมีสองสาขาเลย
3: ใช่สองสาขาแอนสเตดกับมาร์เบิร์กส์เดี๋ยวไปเขาแพทย์ไปดูงานด้วยเพราะรู้จักกับคุณหมอทั้งในเขาใหญ่
1: ก็คือห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็มีทุกอย่าง
3: ใช่ครับเตียงก็รับน้ำหนักได้2ตันอย่างเงี้ยแล้วก็เวลายกก็ใช้ลอกยก
4: ต้องเอา
3: ของเมืองไทยก็มีนะของเมืองไทยก็มีผ่าได้อยู่หลายที่ในมหาลัยแล้วก็มีเอกชนที่ผ่าได้
1: ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นแล้วมีไหมคะที่ว่าเราต้องย้ายเครื่องไปผ่ากันนอกในสถานที่ที่แบบห้องม้าหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่มีอันนั้นนั้นก็จะถ้าจะอย่างนั้นเนี่ยเป็นฟิวเซอร์เจอรี่ที่ในคอกอะเราจะมีอีกเทคนิคนึงที่ไม่วางยาสลบเขาเรียกว่า standing sedation ทาแบบยืนม้าถามมาทำได้ยืนย
1: ื
3: นไม่ต้องยืนใช้ยาในการควบคุมแล้วเขายืนทื่อๆเวลาถ้าผมถอนฟันม้าผมก็ยืนนะถ้าผมถอนฟันม้าผ่าตัดฟันม้าในช่องปากอะผมยืนนะผ่าไซนัสก็ยืน
6: ตัวที่มาก็ยังรู้สึกตัวอยู
3: ่รู้สึกตัวอยู่แต่ใช้ยา
4: ลมแบบเหมือนง่วงอะครับเป็นยาซึมเขาจะซึมแล้วก็จะแบบตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นน้อยลงก็จะสามารถ
3: ปลอดภัยกว่านะปลอดภัยกว่า
6: ปลอดภัยกว่าที่จะวางยาสลบ
1: ใช่ไหม
3: ไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลย
4: ไม่รู้เรื่องครับ
3: เรา
4: บังงงเลย
3: เปิดปากก็ใช้ที่เปิดปากอะไรเงี้ย
6: อ
3: ๋
4: อแต่ว่าเป็นสิ่งที่ในหมอมาจะใช้เยอะครับแสดงดิ้นโอเปอเรชั่นอะไรพวกเนี้ยทำเยอะมากครับ
1: ถ้างั้นหมอก็ต้องแบบมีสามารถนอกจากผ่าตัดได้ก็คือต้องวางยาม้าได
4: ้
1: ด
4: ้
1: วยเอง
3: อันนี้พื้นฐานที่จะต้องทำเป็นอยู่แล้ว
1: เหรอคะ
6: ไม่เหมือนหมอคนที่แบบจะต้องมีหมอวางยาแยกมา
3: อันนั้นเขาจะหมอถ้าเป็นคุณหมอวางยาเนี่ยเขาจะเป็นบอร์ดแหละบอร์ดอนาสเทเซียคุณหมอวางยาก็จะเป็นบอร์ดอนาสเทเซียไปแต่ส่วนเนี้ยมันเป็นคุณหมอที่จริงอ่ะถ้าคุณหมอเขาเรียนจบอ่ะเขาทำได้นะเขาต้องเรียนหมดนะแต่ว่าในระบบของคนเนี่ยการทำงานเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น specialist ขึ้นมาในทางมันจะเรียนมากขึ้นของสัตวแพทย์เนี่ยทุกคนวางยาสลบได้หมดหมอที่จบมาปี1วางยาสลบได้แต่วางยาสลบแล้วมีความมั่นใจในการวางเจอเคสยากที่ต้องปรับยาปรับการเตรียมตัวสัตว์เนี่ยอาจจะทำได้ไม่คล่องเขาจะมีคุณหมอที่เขาไปเรียนต่อเรื่องของทำวางยาสลบเฉพาะเนี่ยก็คือเรื่องของเฉพาะทางสัตวแพทย์คือเราจบมาทุกอย่างเราทำได้หมดแหละแต่ว่าจะไม่ได้เก่งไม่ได้คล่องคราวนี้มันก็เลยจะกลายเป็นว่าผ่าตัดลิงได
1: ้ตัดลิงได้
4: ลิงได้
3: ใกล้เคียงที่สุด
6: น่าสนใจมากเพราะว่าแบบสัตวแพทย์เอาพูดจริงๆในมุมผมแบบมาหางานกับผมมากเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแบบในฟิลนั้นเขามีอะไรแต่ก็คือเหมือนกับเคยได้ยินว่าแบบเขาไม่ใช่รักษาแค่หมากับแมวแต
1: ่
6: มากกว่านั้นแล้วเพิ่งมาเจอวันนี
4: ้คุณหมอที่แบบสิ่งมีชีวิตทุกประเภทครับยกเว้นมนุษย
1: ์
6: แล้วก็คือต้อง
1: มีนะเคยต้องแบบว่าช่วยรักษาสัตว์อะไรที่แบบ
6: แปลกที่สุดในชีวิต คนละหนึ่ง
3: คนนี้เขาทำแต่ม้าไง
4: ใช่ผมทำแต่ม้าอย่างเดียวเลยแล้วก็วางโพซิชันตัวเองชัดเจนว่าทำแต่ม้
1: า
4: จะมีแบบเวลาไปตามฟาร์มอย่างเงี้ยครับที่แบบมีสัตว์ประเภทอื่นก็จะมีแบบให้เราดูบ้างซึ่งเราก็จะแบบดูพื้นฐานป่วยไม่ป่วย
1: ดู
4: โอเคไม่โอเคแล้วเราก็จะแบบเริ่มแบบเอาเคก็ติดต่อหมอท่านนี้นะที่เขามีความเชี่ยวชาญมากกว่าจริงมันเซฟสำหรับสัตว์มากกว่
1: า
4: เพราะว่าอยู่ดีถ้าผมรู้แต่ม้าแล้วไปทำประเภทอื่นก็ไม่เหมาะครับไม่เหมาะครับไม่เหมาะ
6: เพราะเหมือนกับเราแบบไปจะไปผ่าตัด
1: เราเป็นหมอกับ
6: ถ้าอย่างนั้นน่ากลัวมาก
4: จริงผมเข้าคณะสัตวแพทย์เพราะผมอ่านการ์ตูน
1: เหรอคะ
4: ใช่ครับวายไล
3: ท์วายไลท์ใช่
4: สัตวแพทย์มือใหม่หัวใจเมโลดี้แล้วในนั้นน่ะเขาบอกว่าเหมือนแบบตัวเอกอะรักษาสัตว์ได้ทุกประเภท
1: ตอนนั้นอายุเท่าไหร
4: ่ก็เด็กม.ปลายอะครับ
3: โอ้โหสุดยอดมากเลยเพิ่งอ่านเหมือนกัน
4: สนุกสนุกแล้วก็ผมเข้ามาโดยที่แบบต้องรักษาสัตว์ได้ทุกประเภทเข้ามาเจอความจริงแบบไม่น่าไหว
3: เห็นอันนี้โพซิชันเขาเป็นหมอม้าไงเป็นเอดิสันในทั่วเอดิสันของหมอม้าตอนนี้โพซิชันของผมจริงๆก็คือเรื่องของทันตกรรมสัตว
1: ์
3: ม้า
1: ทุกประเภทเลย
3: ทุกประเภท
1: เพราะตอนแรกหมอตั้มเก่งเรื่องสเปเชียลไลซ์เรื่องทันตกรรมม้า
3: ม้าก่อนแล้วก็พอมาจบที่เนี่ยอาจารย์ที่เนี่ยเขาสอนทั้งหมาแมวแล้วก็สัตว์ป่าให้ตอนเรียนอยู่ที่นี่ก็ซีเวิลด์ของปาโลมาไปออสเตรเลียนซูสก็ทำTasmanian Devils
1: เสือ
3: Tasmanian ไม่ใช่ Tasmanian Tiger มันเป็น Tasmanian Devil เนี่ยอยู่ที่นู่นก็ไอออสเตรเลียนในสัตว์ออสเตรเลียนเขาทำหลายตัวเหมือนกันแล้วกลับไปเมืองไทยก็สร้างก็ทำเรื่อยๆถ้าถามว่าสัตว์ที
1: ่แปลกที่สุด
3: มันทุกอย่างมันแปลกหมดแหละเอาสัตว์ที่หายากที่สุดตอนนี้ดีกว่าที่เคยทำก็คือซูมาตันไรโนสกระสู
1: ้
3: กระสู้น่าจะประมาณ10ปีมาแล้วซึ่งกระสู้คนไทยสุดสูญพันธุ์ไปแล้วไปตอนนั้นไปทำที่มาเลเซียเหลือ3ตัวสุดท้ายแล้วตอนนี้มาเลเซียไม่เหลือแล้ว2ตัวนั้นตายเหลือแค่ที่อินโดนีเซีย
1: ไปทำอะไรกับมันเหรอคะ
3: เขามีปัญหาเรื่องส่วนเขาสงสัยว่าเป็นฝีลากฟันแต่ทุกอย่างมันแปลกหมดแหละเอาสัตว์ที่หายากที่สุดตอนนี้ดีกว่าที่เคยทำก็คือซูมาตันไรโนสกระสู
1: ้
3: กระสู้น่าจะประมาณ10ปีมาแล้วซึ่งกระสู้คนไทยสุดสูญพันธุ์ไปแล้วไปตอนนั้นไปทำที่มาเลเซียเหลือ3ตัวสุดท้ายแล้วตอนนี้มาเลเซียไม่เหลือแล้ว2ตัวนั้นตายเหลือแค่

0: สุขภาพขึ้นมาคือช่องปาก
1: นั่น
0: เป็นเหมือนกันไหมคะสิ่งที่เราสามารถมองมันได้ว่าเขาป่วยหรืออะไรเงี้ยดูช่องปากเขาป่ะหรือว่ายังไง
1: คือถ้าไม่มีฟันก็กินไม่ได้เขาก็จะแสดงอาการที่แบบไม่อยากกินก่อนแต่สัตว์จะไม่ต่างจากคนเรามันจะต่างกับบ้านคนเราอ่ะก็คือต้องหนักจริงๆถึงจะไม่กิน
0: เ
1: ขาความสามารถในการเอาตัวที่มีชีวิตรอดของเขาอะเขาต้องมีชีวิตรอดเพราะนั้นเขาต้องกินทนกินถ้าไม่ไหวถึงจะไม่กิน
0: แล้วไม่ไหวแล้วถึงจะไม่กินก็แสดงว่าพอมีทรายอันนั้นออกมาก็คือไม่กี่วันก็ไม่อยู่แล้ว
1: อาจซ่อมได้อยู่ครับซ่อมได้อยู
2: ่อาจจะซ่อมได้อยู
1: ่รักษาได้เรียกซ่อมได
2: ้ก็ในสัตว์ก็คือเอาจริงๆก็คือสัญชาตญาณเขาอ
0: ะ
2: ถ้าแสดงความอ่อนแอถ้าเป็นในธรรมชาติเขาก็จะโดน
0: ก็จะโดน
2: เขาก็ต้องพยายามฮึบไว้แบบไม่แสดงอาการ
3: เพราะฉะนั้นมันก็จะสังเกตยากกว่าคนอีกถูกไหมครับ
2: เขาไม่พูดครับความยากเลยคือแบบมาถึงปุ๊บจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นปัญหาตรงไหนระบบไหนการคุยกับคนก็สำคัญเจ้าของคนเลี้ยงอย่างเงี้ยครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างมันก็จะมีประเด็นพวกนี้ที่สัตวแพทย์ต้องทำมีน้องสัตวแพทย์หลายคนเป็นสัตวแพทย์เพราะไม่อยากคุยกับคนเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าเราทำงานกับสัตว์ไงจะได้ไม่คุยกับคนแต่เขาลืมไปว่าน้องม้าน้องหมาน้องแมวเดินมาหาเราไม่ได้นะก็คือยังไงก็ต้องคุยกับคนแล้วคุยเยอะมากครับคุยเยอะกว่าที่คิดไว้มาก
3: ๆน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมากคำถามเยอะมากเลยพักนิดนึงกันไหมคะอยู่ๆก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเกือบคร
3: ึ่
0: งช
3: ั่
0: วโมงแล
3: ้ว
0: เรามีเวลา1ชั่วโมง
2: ครับ
0: หลายคนตอนที่ชวนมาคุยเนี่ยเขาบอกว่า1ชั่วโมงเลยเหรอพี่จะคุยอะไร
3: เชื่อเถอะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่าที่คิดมากโอเค
0: คนดูเยอะไหมคะ
3: มีเข้ามายังมีฟังอยู่ครับพี่ร็อกก็มาฟังสามารถเดี๋ยวขอตัดไป
1: พี่ร็อก
3: ตัดไปโฆษณาก่อนน่าจะคนละร็อกกันไหมเอ่ย

0: Multicultural Queensland Award nominations are closing soon. Recognise the efforts of everyday Queenslanders working to make our state shine. Whether they volunteer their time and talent, work to support multicultural communities, or have dedicated their lives to shaping a more connected, cohesive Queensland. Nominate a local legend today at www.qld.gov.au/MQA. Don't delay, you only have until Sunday, 17th of May 2026 to submit a nominee.
1: สารจาก Breast Screen Queensland แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก2ปีและได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ50ถึง74ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล่ามได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล Queensland Brisbane Station Sponsor
2: กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2ของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์ที่ Radio 4EB FM 98.1 นะครับ Yay. วันนี้เย้
3: คล้องแล้ว
2: คล้องแล้วไม่ใช่คล้องครับเมื่อกี้เปิดดูโพยอยู่ข้างแอบเลือบไปอยู่ถ้ามีใครอยู่ในห้องส่งก็จะเห็นว่าเรายังจำชื่อรายการไม่ได้เพราะว่ายาววันนี้อยู่กับ7เหมือนเดิมนะครับและพี่บุ๋มเป็นพิธีกรเต็มเวลาของเราตอนนี้กำลังสัมภาษณ์แขกของเราสองคนให้พี่บุ๋มแนะนำแขกนะครับ
3: นะคะก็อยู่กับหมอธรรมนาหมอฐานะคะกับหมอตั้มทั้งคู่นะคะเป็นนายสัตวแพทย์ซึ่งเดินทางมาจากเมืองไทยมารอบนี้ก็มาหมอตั้มมาสอนหมอฐามาเรียนใช่ไหมคะก็เป็นนักเรียนไทยหนึ่งในนักเรียนหนึ่งในสามนักเรียนไทยที่มาในรอบนี้ใช่ไหมคะสองคนกลับไปแล้ว
4: กลับไปแล้วไม่ใช่
3: เมื่อกี้น่าสนใจมากก่อนไปเบรกกันเซเว่นบอกว่ามีคำถามที่ค้างไว้ลืมตลาดมาที่เมืองไทยก็จะหอมม
2: า
3: ใช่ชา
2: ญ
3: เนี่ยตลาดมันอยู่ที่ไหนคะ
4: มันตลาดมันต้องเริ่มจากเขาต้องรู้จักเราก่
3: อ
4: นมาต้องเป็นนิชมาร์เก็ตซึ่งอย่างหมอฐานเนี่ยดังในโซเชียลมีเดียมาก
3: คือเราดังก่อนหรือเป็นหมอที่ดังก่อนหรือว่า
2: อะไรมาก่อนหมอ
3: ดังก่อน
2: หร
3: ือ
2: ดังก่อนจะมาเป็นหมออ
3: ะไรยังไง
5: จริงๆต้องบอกว่าพอทำงานนะครับตอนแรกเนี่ยพอเราเป็นหมอที่เพิ่งจบใหม่คนจะไม่รู้จักเรา
3: ค่ะ
5: เนาะแล้วก็พอ
3: เล่าตรงนี้นิดนึงว่าคนไม่รู้จักแล้วทำไงอะคะ
5: ผมมาเริ่มต้นโดยที่ไปทำงานกับหมอม้าอีกท่านนึงก
3: ็
5: คือเป็นอาจารย์เนาะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่แบบรักษาสัตว
3: ์
5: รักษาม้าแล้วเราก็ออกไปดูเคสครับแล้วก็เรียนรู้เหมือนเป็นอินเทิร์นชิพก็คือทำงานตรงนั้นแล้วคนก็จะเริ่มรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ของผมเองโดยส่วนตัวก็คือช่วงปีแรกๆพอเราไปเจออะไรผมเขียนบทความลง Facebook ลงอะไรเยอะมากแล้วก็ด้วยความที่แบบเด็กห้าวก็เขียนบทความแบบเด็กๆอะครับมันก็จะมีความห้าวไม่น่ารักกลายเป็นว่าคนรู้จักเยอะใช่แต่พอโตขึ้นก็เริ่มเบาลงแล้วก็พอช่วงหลังอะครับพอเริ่มมีโซเชียลมีเดียแล้วก็ตอนหลังคนอ่านอาจจะน้อยลงแต่ว่าพอเริ่มทำเป็นคลิปเขาก็รู้จักเรามากขึ้นใช่ครับแต่ว่าก็คือทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องมาเป็น10ปีเขาเรียกว่าเป็น client education เราก็ให้ความรู้เจ้าของไปด้วยแล้วเขาก็จะเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นใช่ครับผ
3: ม
5: ก็ต้องเป็นแบบนี้ก็คือต้องพยายามจะว่าสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองไหมก็คือต้องพยายาม
4: มันก็ขายความสามารถของเราเลย
5: ใช่
3: ค่ะ
5: ครับ
3: แล้วตลาดม้ามันใหญ่ไหมคะหมายถึงว่าเป็นแต่ละปีนึงแต่ละปีเนี่ยเราทำมีเคสทุกวันทุกอาทิตย์หรือยังไงเพราะว่
5: า
3: คนเลี้ยงม้าที่ไทยมันไม่น่าจะ
5: ไม่เยอะเท่าที่นี่
3: ใช่
5: แต่เยอะครับ
3: หรอคะ
5: เพราะว่าม้าจริงๆแล้วในไทยน่าจะมีประมาณสัก 20,000 ตัว
3: ม้าเลี้ยงม้าชื่นชม
5: ใช่ครับม้าเลี้ยงที่เราพอจะมีข้อมูลกัน
3: ค่ะ
5: แล้วก็ถ้าโดยส่วนตัวคือผมมามีงานทุกวันมีงานทุกวันต่อเนื่องกันมาก็แบบตั้งแต่เริ่มออกมาทำเองก็มีทุกวันครับ
3: ค่ะ
4: ตลาดสัตว์เลี้ยงมันโตขึ้นนะ
5: โตขึ้น
3: หรอคะ
4: ตลาดในเมืองไทยอะครับถ้าสังเกตเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยงโตขึ้นสวนทางกับธุรกิจของประเทศไอเศรษฐกิจของประเทศสวนทางกันสัตว์เลี้ยงเพราะว่าคนแล้วก็ประเทศไทยเริ่มเข้าถูกสังคมผู้สูงอายุเพราะว่าคนเกิดน้อยลงแต่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะขึ้น
5: มันเป็นเทรนด์ pet parent
4: pet parent ใช่ pet parent แต่ของม้าจะไม่ใช่เทรนไม่ใช่ pet parents แต่จะเป็น
5: pet mom
4: ไม่
5: คล้ายกัน
4: แต่เป็นสปอร์ตมากกว่
5: า
4: เป็นกีฬาซึ่งกีฬาเนี่ยของม้าเราจะเป็นสายกีฬากันเยอ
3: ะ
4: กีฬาถ้าเป็นกีฬาก็คือม้ากีฬาแข่งขันการแข่งขันตั้งแต่ผมทำตั้งแต่เมื่อก่อนน่ะที่ทำงานใหม่ๆเริ่มต้นที่เคยเป็นกรรมการของกีฬาขี่ม้าเนี่ยเดือนนึงแข่งเดินรอบ
5: อย่างน้อย
4: ไม่ใช่เมื่อก่อนไง
5: เมื่อก่อนใช่ไหม
4: 15ปีที่แล้ว
3: เดือนละครั้ง
4: เดือนละครั้งหรือบางเดือนไม่มี
5: เดือนนี้ทุกอาทิตย์ไหม
4: ตอนเนี้ยทุกอาทิตย
3: ์หรอ
4: ทั้งปี
3: เขาแข่งที่ไหนกันนะคะ
4: ในกรุงเทพเชียงใหม่ลงภูเก็ต
3: สนามไหนเขายังแข่งม้ากันอยู
4: ่ไม่ม้าต้องลบเอาม้าแข่งออกในนี้เราพูดถึงเราม้าแข่งที่ความเร็วเนี่ยเหลือสนามเดียวแล้วล่ะ
3: อ
4: าทิตย์เว้นอาทิตย
3: ์
4: ที่สนามราชตินนามัยในกรุงเทพ
5: ฯทาง
4: จุฬาซึ่งนั้นก็เป็นม้าแข่งเขาจะเป็นอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มนึงแต่ถ้าเราทำจริงๆจะเป็นกลุ่มม้ากีฬาคือม้าพกขี่กระโดดข้ามเขตขีด
3: ความม้าได้ศาสตร
5: ์ม้ากระโดดม้าได้ศาสตร์อย่างเงี้ยครับ
3: โอ้ซึ่งมีเยอะ
5: ที่คนนำเข้าเยอะด้วย
4: ม้าบินเข้าประเทศไทยทุกเดือน
5: ใช่ครับปีที่แล้วคอกที่ผมดูน่าจะ20ตัว
3: ก็คือเวลาที่เขามาเวลาลูกค้าแต่ละที่ไปเนี่ยก็คือมีคอกม้าไม่ได้มีม้าตัวเดียว
5: ไม่ค่อยม้าตัวเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นม้าแบบเลี้ยงเล่นเลี้ยงหลังบ้าน
3: ค่ะ
5: เป็นอีกแบบกลุ่มอีกกลุ่มนึง
3: เออเขามีการเพาะพันธุ์ม้าขายไหมคะในเมืองไทย
5: มีครับ
4: มีแต่ก็จะเพาะในคำว่าเพาะพันธุ์ม้าเนี่ยมันจะเพาะขายในกลุ่มเป็นบางกลุ่มเท่านั้นแต่ก็คือถ้าเป็นม้าไทยมันก็จะเป็นกลุ่มที่เล่นม้าไทยอย่างพวกม้าเต้นม้าแห่หน้าพวกเนี
3: ้
4: ยแต่ว่าจะเป็นม้ากีฬาเนี่ย
5: ส่วนใหญ่
4: ซื้อนำเข้ามา
3: หรอคะ
5: เพราะว่ากว่าลูกม้าจะขี่ใช้งานได้ครับมันกินเวลาแบบ4ปี5ปีซึ่งตรงนั้นเขาสามารถฟาสต์แท็กได้ด้วยกันนำเข้าใช่ครับแล้วก็ลูกม้าไม่ใช่เกิดมาแล้วมีความรู้ความสามารถเป็นนักกีฬาเลยมันต้องมีการฝึกการอะไรด้วยซึ่งมันจะมีแก็ปตรงเนี้ยที่บางทีนำเข้าง่ายกว่าเร็วกว่าครับ
3: เดี๋ยวซื้อมาก็อาจจะเทรนมาแล้วในระด
5: ับ ใช่ใน
4: ระ
5: ด
4: ับนี้หมดแล้วครับก็ซื้อมาก็จะรู้แล้วว่าต้องการใช้อะไรความสูงกระโดดยังไงความสูง
5: ละเอียดมาก
4: แล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็พร้อมแข่งเลย
3: ม้านี่เวลาพอเขาท้องตั้งครรภ์เนี่ยม้าตั้งครรภ์กี่เดือนคะคลอดทีละตัวป่ะ
5: คร่าวๆ11ตัวไอ้11เดือน
3: 11เดือน
5: ครั้งละตัว
3: โ
4: อ้นานๆที่ออกมาเป็นลูกแฝด
5: นานแล้วก็แฝดส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดเปอร์เซ็นต์รอดน้อยมากใช่ครับพื้นที่เขามีจำกัด
3: ตัวมันใหญ่ขนาดนั้นมันจะจำเนาะ
4: เอาได้ตัวเดียว
3: 11เดือน
2: ก็คือนานกว่าคนอีกแล้วก็คลอกได้ทีละแบบทีละตัวไม่เหมือนแบบไม่เหมือนหมาแมวที่แบบว่าออกมา5ตัว10ตัวหนึ่งคลอก
4: หมาออกมาก็กอดจะโตขึ้นมาได้ก็เลี้ยงกันเยอะเหมือนกันนะครับ
5: เหนื่อยครับ
4: แต่สำคัญ
3: ไม่เคยเห็นหมาตัวเล็กๆอ่ะเล็กสุดมันคลอดออกมาตัวเท่าไหร่ได
4: ้เอาตัวทั้งลูกหมาไอจิ๋วครับไอจิ๋วมินิเจอร์ตัวเต็มวัยตันอยู่ประมาณ90โล60กิโล
5: ประมาณนี้สูงประมาณนี
4: ้ลูกม้าออกมาก็อยู่เท่ากับลูกหมาใหญ่ตัวนึง
5: สูงก็
4: กิโลนึง2
5: ประมาณนี้ได้เน
4: า
5: ะ
4: ไอจิ๋วตัวลูกม้าแค่นี้เองแค่
3: 2ฝ่ามือ
5: ใช่ครับออกใหม่ๆ
3: แล้วก็คือออกมาก็คือใช้เวลาแค่ไหนมันถึงวิ่ง
5: อ๋อออกมาแล้วจริงๆควรจะลุกเลยครับภายในสักคือ1ชั่วโมงจากพอน้ำค่ำแตก1ชั่วโมงควรคลอด2ชั่วโมงเนี่ยควรลุกได้แหละ3ชั่วโมงควรกินนมอันนี้เป็นปกติของลู
3: กม
5: ้
3: า
5: ถ้าผิดไปจากนี้คือไม่ดีละ
3: ไม่ดี
5: เพราะลูกม้ามาเขาเป็นเหยื่อครับเพราะนั้นลูกม้าก็คือต้องรีบลุกให้เร็วเพราะการคลอดมันมีเลือดมีอะไรเงี้ยลูกม้าก็เลยแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องวิ่งตามแม่ได้เลยภายใน2ชั่วโมง
2: ผมเคยได้ยินว่าเหมือนแบบยีราฟอย่างเงี้ยเวลาคลอดออกมาคือต้องลุกให้ได้เลยให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาเป็นสัตว์กินพืชเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเหยื่อ
5: ลักษณะเดียวกันครับ
3: ตอนนี้เขาเป็นเหยื่อยังไง
5: ก็คือ
3: เป็นเหยื่อสัตว์อื่นเหรอ
5: ก็คือถ้าเป็นเสือเป็นสิงโตคือหมายถึงว่าเขาเป็นนักล่
3: า
5: เขาไม่ต้องกลัวใครมาทำอะไรเขามากนักแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นวัวเนาะเป็นม้าเป็นยีราฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มีเขี้ยวเล็บครับพวกนี้ก็คือจะเรียกว่าชายเป็นกลุ่มที่เป็นเหยื
3: ่อ
5: ก็จะต้องแบบรีบลุกให้ไว
3: ครับ
2: มีคำถามหนึ่งมาจากทางบ้านครับจากคุณเพนนี่เขาบอกว่าสนใจเรียนฝังเข็มให้ม้าครับกำลังหาที่เรียนอยู่มีข้อมูล
3: มั้ย
5: สนใจเรียนฝังเข็มให้ม้า
4: ต้องถามก่อนมีแต่คราวนี้ต้องอยู่แค่เบสิกพื้นฐานตัวเองเนี่ยเป็น
3: ฝังเข็มให้คน
4: จะเป็นฝังเข็มให้คนแล้วเนี่ยไปเรียนต่อมันจะเป็น rehab rehabilitation
5: ต แต่ว่าปัจจุบันนะครับคอร์สที่มีอ่ะต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นคอร์สที่แบบเป็นสแตนดาร์ดไดที่แบบ
3: นักบำบัดไม่ได้ใช่ไหม
5: ใช่ครับคือถ้าฝังเข็มนะเพราะว่ามันเป็นการปักเข็มลงไปในตัว
3: อันนี้คือที่ไทย
5: ที่ไทยจริงๆทั่วโลกก็จะเป็นแบบนั้นเขาพยายามดรายให้เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การวัดจิ้มจุดไหนแต่ว่ามันแต่สัตว์แต่ละประเภทอะจุดก็คือใกล้เคียงกับคนชื่อเรียกใกล้คันแต่ว่าเราต้องรู้อนาโตมีมันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องนั้นแล้วก็บางครั้งก่อนที่อันนี้คือแพทย์ทางเลือกก่อนที่จะไปถึงจุดที่จะฝังเข็มได้บางครั้งมันต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยเราต้องรู้ว่ามันมี underlying อย่างอื่นไหมซึ่งถ้ามีเนี่ยแล้วเราโดดไปฝังเข็มเลยบางครั้งมันกลายเป็นว่าการฝังเข็มไม่ได้ผลซึ่งไม่ได้ผลไม่ใช่เพราะว่าฝังเข็มไม่ได้ผลแต่ว่ามี underlying อย่างอื่นที่เขาอาจจะคนที่ไม่ได้เป็นหมออาจจะไม่เห็นประมาณนั้นครับ
4: ของออสเตรเลียจะมีไอ้นี
3: ่มีไหม
4: มีเป็น chiropractor
3: ซึ่งสามารถทำให้มา
4: จัดกระดูก
3: ได
4: ้จัดกระดูกถ้าเป็น chiropractor
5: ออสเตรเลียได้ป
4: ่ะออสเตรเลียได้ออสเตรเลียได้จะมีคอร์สของที่เป็นเลเพอร์ซึนเรียนได
5: ้แต่ถ้าเป็นฝั่งอเมริกายุโรปไม่ได้
3: ไม่ได้ต้องเป็นเวทเทอร์นเรียนเท่านั้น
5: ใช่ครับเพราะว่าเคยมีเคสที่จัดกระดูกแล้วคือพอไปเรียนนะครับแล้วเขาเปิดคลิปให้ดูคือมีคนที่ทำแล้วแบบจัดกระดูกคอคอร์แรลแฟคเตอร
3: ์
5: กดกลึกม้าร่วงครับคอหักเพราะว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมส่วนพวกนี้เขาถึงแบบต้องเป็นหม
3: อ
5: และก่อนที่จะมาถึงแพทย์ทางเลือกเหล่านี้ต้องตรวจก่อนจริง
3: ๆ
5: เพราะว่าบางทีเรากดลงไปอย่างเงี้ยครับเราไม่รู้มันอาจจะมีเศษแตกบินเล็กๆแล้วพอกดปั้งเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าแตกหักเลยแต่ว่าข้อจำกัดอย่างเงี้ยแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นในคนที่ทำพวกกายภาพบำบัดในม้าอย่างเงี้ยครับเขาจะพยายามจำกัด
3: วันนี้เขาเป็นเทอราปิสใช่ไหมคะซึ่งค่ะตอบคำถามนะคุณพันดีว่าต้องไปเรียนสัตวแพทย์ก่อนคุณนะคะ
4: เพราะมันเป็นถ้าเป็นจะเข้ามาสัตว์อะต้องไป
3: เรียน
4: ส่วนมากแต่ถ้าหาดีๆอาจจะมีเป็นคอร์สแบบ
5: นวด
4: เ
5: ขาเรียกบอดี้เวิร์คครับ
4: บอดี้เวิร์คแล้วก็มันจะมีอาจจะเป็นเลเซอร์อะคูพังเชอร์
5: ถ้าเลเซอร์ต้องเป็นคลาส3เท่านั้นอย่างนี้ลึกแล้วมันจะมีการแบ่งคลาสของเลเซอร
3: ์
5: คลาส3คนทั่วไปใช้ได้แต่คลาส4ต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้น
3: ใช้เลเซอร์คือทำอะไรกับสัตว์
5: คะเลเซอร์ก็คือจริงๆแล้วเราเพื่อลดปวดลดอักเสบลดอาการเจ็บแต่ว่าทีเนี้ยเลเซอร์ก็จะมีอย่างที่พี่ตั้มพูดเลเซอร์อะคิวพังเจอร
3: ์
5: แทนที่จะใช้เข็มเราใช้เลเซอร์ในการยิงจี้เป็นจุดแทนก็จะมีครับแล้วก็มีนอกจากเลเซอร์อะคิวพังเจอร์แล้วมีacupressure ด้วยไม่ต้องฝังเข็มแต่ว่าต้องหาจุดแต่ว่าใช้การกด
6: ก็คือเหมือนกดจุดที่เป็นของคน
5: ประมาณนั้น
6: ของสัตว์
5: ใช่
6: แล้วถ้าเป็น chiropractor ของสัตว์ก็คือที่นี่
3: มีไ
6: หมพวกพี่สองคนมีความคิดเห็นยังไงมันเวิร์กจริงๆใช่ไหมหรือว่า
5: พี่ตั้มตอบก่อนไหมเพราะว่าผมไม่รู้ระบบที่นี่หมายถึงว่าของออส
4: ไม่ของไม่ใช่ของออสต้องถามโดยทั่วไป
5: ถ้าโดย
4: ของออสอ่ะมันออสเตรเลียเราก็ไม่ได้อยู่ออสเตรเลียนานแล้วเนาะแต่ของออสเตรเลียเขาก็มีกลุ่มอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันที่เขาทำได้ถ้าดูเซิร์ชดูในเว็บเพจเขามีทำได้อยู่ในของของม้าจะมีค่อนข้างเยอะ
5: คือความมันจะมีความมันถามว่าได้ผลไหมถ้าทำถูกต้องได้ผลแล้วช่วยได้เยอะครับเพราะว่าการทำพวกไครโอแพคเตอร์หรือว่าการเขาเรียกแมนนวลแมนิปูเลชันคือใช้มือ
3: คล้ายๆนวด
5: แผ่นโบราณใช้การนวดซึ่งมันก็จะมีความดีฟในการนวดแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นไครโอพาเตอร์เนี่ยเหมือนระยะการเคลื่อนไหวข้อต่อครับสมมติทำเป็นภาพงี้เนา
3: ะ
5: เป็นสามเหลี่ยมอ่ะก็คือถ้าเป็นแบบไครโอพาเตอร์จะออกไปจากระยะปกตินิดนึงซึ่งพอออกไปจากระยะปกติอ่ะถ้าเราทำแล้วเราไม่รู้ว่าข้อนั้นเคลื่อนไหวได้กี่องศาแล้วเราออกจากปกติมากเกินไปมันจะเกิดการบาดเจ
3: ็
5: บแต่ถ้ามันเป็นแบบแค่แมนิปูเลชันหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบออกจากระยะการเคลื่อนไหวปกติมากนักโอกาสในการบาดเจ็บจะน้อยลงเพราะอันนี้มันก็จะมีดีเทลพวกเนี้ยครับเพราะว่าหลายคนทำแล้วก็เราน่าอาจจะเห็นคลิปกันในโซเชียลอ่ะที่แบบกดแล้วดังกรึบอ่ะคือของจริงไม่ได้ดังกันนะฮะ
3: น่ากลัวมาก
5: ไม่ได้ดังแบบนั้นนะยากมากครับ
6: น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งจุดเพราะว่าก่อนผมผ่าตัดหลังอย่างเงี้ยผมก็เคยไปไคโรแพคเตอร์เคยใช้อันนั้นนะประวิงเวลาอยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีแต่สุดท้ายผมไม่ไหวจริงผมก็ต้องผ่าตัด
3: ทำอะไรคะ
6: มาลองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
3: เอาเหรอแล้วเปลี่ยนดึงออกใส่ของเทียมหรอ
5: หรอก
6: เขาแค่ตัด ออกไปเฉยๆครับแต่หมอที่พาผมก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณ 4-50 ก็เจอกันอีกทีนึงหมอชิลมากหมอพูดแบบชิลมากแต่ผมคือแบบแล้วครับ
3: ก็หมายถึงว่าเอาออกไปแล้วไม่ได้ใส่อะไรไปแทน
6: ใช่ครับ
4: มันไม่ได้เสื่อมขนาดนั้นมันไม่ได้เสื่อมเยอะ
6: เพราะว่าผมเป็นตั้งแต่ตอนผมอยู่มหาลัยปี2
3: น่าจะไปขูดทำความสะอาดคลีนมันนะทับถ้ามันทับเส้นคือต้องไปแสะออก
6: เหมือนเขาก็ตัดส่วนที่มันออกมาทับเส้นนะครับออกไปแต่ก็ไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปแทนเพราะว่าตัว
3: มันยังใช้ได้อยู่เออเออโอ้นี่คือต้องมีการผ่าตัดสัตว์หมอนทับเส้นกระดูก
6: แล้วกับสัตว์นี่มีไหมคร
3: ับ
7: ในม้ายากมากครับ
4: แต่สัตว์เล็กมี
7: สัตว์เล็กมีแต่ในม้ายากมาก
3: มันถึงยากที่จะมีย
7: ากที่จะ approach เข้าไปถึงแล้วก็ส่วนใหญ่ในม้าเนี่ยกล้ามเนื้อ musculature เขาใหญ
3: ่
7: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆอ่ะจะแสดงอาการระบบประสาทแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกว่าจะถึงมือหมอประมาณ 80% อ่ะ
3: ไม่ไหวซะก่อน
7: อาจจะไม่ไหวแล้ว
3: ใ
7: ช่ครับ
3: ม้ามันมีอายุเท่าไหร่คะ
4: โอ้ยได้ถึง40กว่า
7: 40ถ้า Guinness World Record มี40 40กว่าเกือบ50แต่ว่าถ้าม้าธรรมชาติจริงๆอ่ะครับประมาณสัก10ขวบปัญหาเรื่องฟันจะเริ่มมา
3: หมายถึงว่าม้าป่า
7: ที่เขาเก็บข้อมูลใช่ประมาณนั้นแบบจะเริ่มมีปัญหาเรื่องฟันแล้วก็กินไม่ได้กินไม่ได้ก็เรียบร้อย
3: เสียชีวิตเร็ว
7: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นม้าเลี้ยงเราจะมีการดูแลเรื่องฟันเรื่องทันตกรรมเรื่องการจัดการการดูแลอาหารแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมเนี่ยก็จะยืดอายุเขาได้เยอะมากขึ้นไปได้ถึงอย่างที่บอกกัน
3: ค
7: ือถ้าเลี้ยงม้าแล้วได้ถึง20นี่คือหลังจากนั้นผมจะบอกเจ้าของม้าทุกคนว่าหลังจากนี้กำไรแล้วนะ
3: หรอ
7: หลังใช่ครับ
3: ก็คือไม่ต้องดูแลอะไรเขามาก
7: ไม่ได้ดูแลครับแต่หมายถึงว่าถ้าเขาเกิน20เนี่ยแสดงว่าเราเลี้ยงเขามาได้แบบดีแบบดีมากๆแล้วครับ
6: สาเหตุที่ม้าจะเสียชีวิตแบบ common cause คืออะไรครับ
4: ต้องมองก่อนว่าม้าเนี่ยม้าเลี้ยงเนี่ยมันเป็น guinea pig on the steroidsuicidal guinea pig on the steroid
3: แปลว่า
6: แปลว่า
4: ประมาณเป็น
6: หนูทดลอง
4: หนูกินนีพิกอ้วนๆที่กินสเตียรอยด์ให้มันตัวกล้ามเยอะๆและพร้อมที่จะฆ่าตัวตายเสมอ
7: มาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมาก ได้ง่ายมากคือก็พอเขาเป็นผู้ถูกล่าครับ
3: ผู้ถูกล่า
7: เกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เขาทำอ่ะมีสองอย่างไม่สู้ก็หนีคำถามคือถ้าสู้จะเอาอะไรสู้ไม่มีเขาเลือกหนีก่อน
3: เอาเท้าเขาเตะเหมือนเขาเตะมนุษย์ไม่ใช่วิธีต่อสู้เขา
4: ทุกที่ผ่านในทริปเนี่ยครับก็มีเคสด่วนปรึกษาเข้ามา
3: ค่ะ
4: นอน
3: มานอนอยู
4: ่นอนมา90กิโลนอนกิ้งเอาขาไปแย่ประตูหัก
7: ป๊อกเลย
3: คือมันง่ายขนาดนั้นเลยเนาะดูก็ตัวใหญ่เนาะ
4: ดูเฉยๆก็ทำให้ตัวเองเจ็บ
7: ได้คือพอเป็นมาเลี้ยงอะครับมันปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่คนจัดการให้ซึ่งบางครั้งมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะที่เรามองข้ามว่าแบบเหมือนแบบรั้วอย่างเงี้ยสูงเท่าไหร่แบบนี้ถ้าติดออกได้เองแต่ถ้ารั้วแบบประมาณนี้ติดออกไม่ได้งัดจนขาตัวเองหักอย่างเงี้ยก็มีแล้วมีอะไรปุ๊บคิดไม่ออกอย่างสมมติบ้านเราที่ผมเจอค่อนข้างบ่อยรั้วรถน้ำเลี้ยงม้าใส่รั้วรถน้ำคือถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้
3: าวิ่งไปเฉียว
7: ถ้าแบบเกิดอะไรเสียงดังตุ้มขึ้นมาสิ่งแรกที่ม้าทำครับ
6: เขาวิ่งหนี
7: ธรรมชาติเลยวิ่งไปก่อนวิ่งปุ๊บแล้วรู้สึกว่าปลอดภัย
6: ห
7: ย
6: ุ
7: ด
6: โซลดนะ
7: หันมามองก่อนเมื่อกี้อะไรแต่เขาไม่คิดนะเขาไม่แบบตุ้มแล้วแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นต้องวิ่งไหมเขาวิ่งก่อน
6: เขาวิ่งก่อน
7: มาเป็นแบบนั้นแล้วก็มันก็เลยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายเนาะแล้วก็ปัจจัยเรื่องการเลี้ยงเรื่องการกินอาหารอย่างเงี้ยครับมาเลี้ยงกับม้าธรรมชาติไม่เหมือนกันปกติม้ากินหญ้าวันหนึ่ง 16-18 ชั่วโมงนะกินแล้วเดินไปด้วยแต่ว่าพอคนเราเอามาเลี้ยงครับจะได้กินหญ้ากี่ชั่วโมงคือคนเป็นคน
3: ป้อนให
7: ้ต้องมาจ่ายให้เอาหญ้าให้ซึ่งบางครั้งถ้าคนที่ไม่เข้าใจแล้วไปเลี้ยงแล้วเอาไปอาหารเม็ดไปให้อย่างเดียวก็จะมีปัญหาได้
3: คือเขาเลี้ยงกับอะไรกันคะโดยทั่วไปที่เมืองไทย
7: หลักๆคือหญ้าครับ
3: หญ้า
7: หลักๆคือหญ้าเลย
4: หญ้าแห้ง
3: หญ้าแห้ง
7: บ้านเราหญ้าสดไม่พอ
3: ค่ะ
7: เพราะว่าม้าตัวหนึ่งถ้าจะให้หญ้าสดพอนี้ต้องหลายไร่อยู่ครับ
3: ก็คือก็มีการทำหญ้าแห้งขาย
7: ใช่
3: เฮสแต็ก
7: ใช่ครับ
3: ใช่ไหม
6: ต้องแบบมีหญ้าพันธุ์อะไรเป็นพิเศษสำหรับม้าครับ
7: มีหลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าที่ไทยอ่ะก็จะเป็นที่ฮิตสุดและปลูกง่ายผลผลิตค่อนข้างโอเคคือหญ้าแพงโกลาที่นี่ก็มีที่ออสเตรเลียก็มีหญ้าพันธุ์นี้เหมือนก
3: ัน ก็คือ ก็คือเขาก็จะกิน
7: อันนั้นคือเบสสุด
3: เบสสุด
7: ใช่
3: แล้วอย่างอื่นเขาให้กินอะไรอาหารเม็ดสำหรับม้ามีด้วยเหรอคะ
7: มีครับคือของผมอ่ะผมทำนิวทริชั่นด้วยในม้
3: า
7: ทีเนี้ยก็คือถ้าหญ้าครับเราต้องรู้ว่าหญ้าแต่ละประเภทมีอะไรบ้างแล้วมันจะมีรีควอร์เมนที่ต้องการเหมือนคนเลยแล้วถ้าหญ้าชนิดนี้มีอะไรมากมีอะไรน้อยอาหารที่ควรจะให้อ่ะควรไปเป็นเหมือนจิ๊กซอว
3: ์
7: เติมให้เต็มอันไหนน้อยเติมให้พออันไหนเยอะอย่าไปใส่เยอะ
3: ถ้างั้นทำนิวทริชั่นด้วยเนี่ยก็คือว่าเราสามารถทำเงินได้อีกเป็นที่ปรึกษาทางด้านการ
7: ส่วนใหญ่
3: นิวทริชั่นของม้า
7: ส่วนใหญ่ของนิวทริชั่นในม้ามันจะเป็นเหมือนเป็นคอมพลีเมนต์อย่างหนึ่งคอมพลีเมนต์ทวีว่าพอไปถึงปุ๊บหมอก็อาจจะต้องดูเรื่องอาหารเป็นประมาณนึงแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะลงดีฟไม่เท่ากัน
3: ค่ะ
7: แต่ของผมก็คือผมจะคำนวณให้ว่า
8: ผมนี่เหรอผมอ่านข้างถุงอ
7: ่
8: ะ
7: อันนี้เบสิกสุดจริงๆหมอต้องแบบนี้ครับ
8: อ่านข้างถุงอ่ะตัวนี้น้ำหนักเท่านี้
7: ใช่กินเท่านี
8: ้เท่านี้
7: ใช่
8: ผมอ่านข้างถุงเป็น
3: แ
7: ต่จะบอกว่าเจ้าของม้าหลายคนไม่อ่านนะ
3: เหรอคะ
7: เจ้าของสุนัขก็ไม่อ่านเพราะปัญหาที่เราเจอบ่อยๆคือหมาจะตุ้ย
3: กินเยอะ
6: คนชอบ
7: ทำไมอ้วนจังเลยคือเขาไม่ได้ชอบแต่ว่าเขาให้อาหารเพราะว่าหมาครับไม่เคยอิ่มมาก็ไม่เคยอิ่มเราให้เท่าไหร่เขากินเท่านั้นกลายเป็นว่าเราให้เยอะเกินแล้วผมว่าได้อ่านข้างถุงไหมพออ่านปุ๊บให้ได้วันละ150กรัมตอนนี้ให้อยู่เท่าไหร
3: ่300
7: ไม่รู้แต่ว่าคือให้แบบเต็มที
3: ่
7: ลองก็ให้จริงนิวทริชั่นถ้าเบสิกสุดก็อย่างที่อย่างน้อยครับต้องอ่านข้างถุงในสัตว์ทุกประเภทน
3: ะ
7: ไม่ใช่แค่หมาอันนั้นเบสิก
8: มันก็อยู่ถ้าถามว่าคุณหมอทุกคนมันโทษที่เราทำเฉพาะทางมาแล้วอะมันก็ผมก็จะอย่างอื่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยคนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะรู้เรื่องอย่างเงี้ยแต่ผมก็คือเอามีดมา
7: เรื่องฟัน
8: เปิด
3: ตัดทันทีวางยาเอา
7: แต่ของผมจะเป็นแบบภาพกว้างมากกว่าใช่ครับ
3: สงสัยว่าเวลาฉีดยาให้ม้าเวลาอีโคไลซ์มันแบบเข็มใหญ่ขนาดไหนเหรอ
8: เข็มข้นเนี่ยแหละเข็มฉีดเลือด
3: เข็มเท่าคนเนี่ยนะ
8: เข็มข้นเนี่ยแหละครับ
3: มันเข้าไปได้เยอะขนาดนั้นเลย
8: ใช่เส้นเลือดมันติดตัวม้าอยู่แล้วครับ
7: ติดผิวหนังไม่ได้ใกล้
8: แต่ก็นะครับจับมันให้ได้ก่อนนะครับ
3: จับให้มันได้ฉีดก่อน
7: ความยากคือไม่ใช่การฉีดครับความยากทำยังไงให้ม้าไม่กลัวตอนที่เราฉีด
3: แต่เขารู้สัญชาตญาณเขามีใช่ไหมพอเราถือเข็มปุ๊บเขารู้เลยว่าเราจะ
8: อันนั้นมันไม่ได้รู้หรอกครับตอนครั้งแรกที่ทำคนนี้
7: เขาจำ
8: ครั้งแรกที่ฉีดยาจะต้องสอนว่าจะต้อง
7: ไม่เกิดอะไรขึ้น
8: ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เจ็บนะอย่าไปบ
3: ัง
8: คับอย่างในบ้านเราเมื่อก่อนก็จะชอบจับบังคับบิดต้องยอม
3: บีบก่อน
8: อันนี้เขาไม่ได้จำหรอว่าเข็มเจ็บเขาจำได้ไอ้เห็นนี่เข็มเนี่ย
7: แล้ว
3: เขารู้ว่า
7: ที่เขาจะโดนคือเขาจะเจ็บแล้วไม่ได้เจ็บจากเข็มหรอก
3: ซึ่งเราต้องเป็นคนพูดกับเขาเหรอ
8: แล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ลูบแล้วก็บอกเขาไม่มีแล้วก็ปักเข็มเบาๆเข้าไปแล้วก็ปลอบเขา
7: บางทีฉีดตรงนี้อย่างเงี้ยครับเราก็ไปเกาหัวไปเกาหูเกาเล่นบางตัวชอบกินตะกะหน่
3: อ
7: ยเราก็
3: เอาอะไรให้กิน
7: เอาอะไรให้กินให้เขาเพลินไปอย่าให้เขาเกิด bad experience กับการฉีดยาม
8: ันก็เป็นฝึกเขาไปมันก็ไม่ได้ยาก
3: ก็ต้องมีจิตวิทยาในระดับหนึ่งเหมือนกันเน
7: า
3: ะ
7: สัตว์ระดับประเภทแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับ
3: แล้วคะ
7: อย่างม้าดิวแบบหนึ่งหมาแมวดิวอย่างหนึ่ง
3: อยากรู้ว่าจิตวิทยาของสัตว์อะไรที่มันแบบประหลาด
6: แปลกไหมครับ
7: ตอบยากเลย
8: นี่
7: ผมทำ
8: หมอเอกโซติก
3: คืออะไร
8: คุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
3: ่
8: หมอเอกโซติกครับหมอเอกโซติกสายเอกโซติกหมอกระต่ายหมอสัตว์ประหลาดเนี่ยหมอคนที่รักษาสัตว์ประเภทไหนก็จะมีบุคลิกเหมือนสัตว์อย่างนั้น
3: จริงหรือเปล่า
8: ดันลึกลับอยู่นั่นแหละ
3: หร
8: อหมอม้าก็จะตรงๆพูดตรงๆกันเหมือนตามสไตล์ของที่เราทำงานกับม้าเราต้องคุยกับเขาได
7: ้จริง
8: ๆของหมาแมวหมาแมวก็จะคุยกับหมาแมวงุ้งงิ้งผมไปทำงานกับหมอกระต่ายก็อะไรเนี่ย
3: หรอ
7: คือวิธีการดีลวิธีการคุยในการทำอะไรจะเข้าไป approach อย่างเงี้ยฮะ
3: ค่ะ
7: คนละแบบเลย
3: แต่ละสัตว์ประเภท
7: แต่ละสัตว์คนละแบบใช่คือเรา
8: ต้อง
3: แต่ว่าจิตวิทยาเขาก็คนละแบบหมายถึงว่าไม่ใช่จิตวิทยาเรียกว่าเลยนะ
7: การสื่อสารครับ
3: การสื่อสารแล้วก็
6: บุคลิกของสัตว์กับบุคลิกของคนที่ดีลกับสัตว
8: ์มันคือเขาสามารถที่จะอ่าน
7: body language
8: ใช่ภาษาของสัตว์ตัวนั้นได้ว่าอันเนี้ยเขากำลังสื่อสารอะไรกับเราแต่มันไม่ใช่เทเลพาตี้น
3: ะ
8: มันจะมีกลุ่มนึงที่เป็นเทเลพาตี้อันนี้ผมก็โอ้ย
7: โยม
8: ม
7: ัน ไม่
3: ใช่ตัวสัตว์กระต่ายอะไรเงี้ยเหรอ
7: ไม่ใช่
8: เขาก็จะอ่านอาการกระต่ายได้อย่าง
7: เ
8: งี้ยกระต่าย
7: เหมือนเรายืนมองเงี้ยครับอ๋อคิดแบบนี้เหรอเหมือนแบบสื่อสารกันได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่
8: อันนี้ไม่ใช่แต่เขาจะอ่านอาการกระต่ายว่ากระต่ายนั่งท่านี
3: ้
8: อันนี้ปวดท้อง
3: เหรอ
7: ใช่ครับ
4: มันจะมีจะต่ายเขาจะมีท่าที่ถ้าทําท่านี้
7: มันคือ
4: แล้วปวดท้อง
7: มันคือภาษาของสัตว์แต่ละประเภทครับเหมือนอย่างม้าเงี้ยถ้าทําท่าแบบนี้ทําอย่างนี
3: ้
7: อาจจะหมายความว่าเขาโอเคหรือไม่โอเคสัตว์แต่ละประเภทสื่อสารกับเราตลอดแต่เราอ่ะด้วยความที่แบบเราจะรักษาสัตว์ประเภทไหนอ่ะมันต้องอ่านให้ออกครับ
3: ใช่
7: มันไม่เหมือนคนที่แบบอ่ะแบบเหมือน
6: เขาถามได
7: ้เหมือนม้ามันนะเป็นอะไรมาม้าก็แบบหึเขาก็ไม่ตอบตอบไม่ได
3: ้
7: หมอแต่ละประเภทก็เลยจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมแสดงว่าเป็นอะไร
3: อาการที่ม้าเตะคนน่ะเรารู้นั่นคือม้าอันตรายมากทั้ง
4: อันเป็น
3: อันนั้นคือสัญญาณ
4: อันนี้คือความเชื่อที่ปลูกฝังในความรู้สึกของคนไทยมาว่าอย่าไปอยู่ใกล้ม้าแล้วม้าจะเตะ
7: ม้าจะดี
4: ม้าจะดีนู่นนี่นั่น
3: ไม่จริงใช่ไหมไม่มีอยู่จริง
4: มีจริงจริงแต่เราสามารถที่จะเข้าใจเขาได้ม้าที่จะดีดจะเตะก็คือเขาก
3: ลัว
4: ไล่เราออก
3: อ๋อเหรอคะ
7: เขาจะสื่อสารกับเราก่อนครับไม่ให้อยู่ดีๆเตะ
3: เ
7: ขาจะรู้สึกว่าอ่ะเราไม่ปลอดภัยพอเราเข้าไประยะที่ใกล้เกินไปเขาจะบอกเราเลยหูจะลู่กัดฟันยิงฟันเงี้ยแล้วก็จะแบบอย่าให้อย่าเข้ามาใกล้นะซึ่งม้าด้วยกัน
3: อ
7: ่ะเขารู้แต่เราอ่ะเป็นคนแล้วบางทีเราอ่านไม่ออกแล้วเราก็เข้าไปพอเขาไปถึงจุดนึงที่เขาไม่โอเคอ่ะแล้วเขาหนีไม่ได้ครับ
6: เขาก็จะต้อง
7: เขาก็เลยใส่เราเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆบางทีก็แบบ
3: เขาลำคาญใช่ไหมที่เขาใส่
7: ลำคาญบ้างกลัวบ้างหรือว่ารู้สึกยังไม่ปลอดภัยแล้วแต่แต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่ถ้าเขาเริ่มทำร้ายก็คืออย่างที่บอกครับคือไม่สู้ก็หนีแสดงว่าหนีไม่ได้ละเขาก็เลยพยายามจะสู้แต่ก็มีม้าบางตัวที่เคยโดนมานะโดนมาปุ๊บแล้วแบบบุคลิกแบบนี้เป็นผู้ชายทำแบบนี้ถือไอ้นี่เข้ามาเขาวิ่งใส่
3: เลยใช่ไหม
7: เพราะว่าเขารู้ว่าอันเนี้ยเข้ามาอันตรายแบบนั้นแบบนั้น
4: ก็เคยก็สอนได้ซ่อมก็คือก็ซ่อมม้าได้
3: ให้เขาช่วยสอนเทรนเขาใช่ไหมคะ
4: ให้เขาไว้ใจใหม่ยากจะทำได้
7: จะยากมาก
4: ยากจะทำได้
3: อ
4: ่
3: ะมาถึงขั้นที่สุดท้ายแล้วจ้
7: าอ๋อเหรอครับ
3: อยากให้ เล่าประสบการณ์แบบว่าที่เจอกับม้าน่ะแล้วมันทำให้เราจำไปตลอด
7: จำไปตลอด
3: เ
7: หรอครับ
3: ทั้งดีหรือไม่ดีก็ได้
7: จริงๆทุกวันนี้ที่ทำอยู่ทุกวันนะครับ
3: ค่ะ
7: มันถือว่ามันเป็นสิ่งที่ผมโอเคทั้งหมดไม่มีคนเคยถามหลายคนเหมือนกันว่าเคสไหนที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจที่สุดเราจำมากที่สุดจริงๆนะตอนเนี้ยมันเป็นทุกเคสที่เราได้ทำ
3: ค่ะ
7: รู้สึกว่าอยากให้เขาโชคดีที่ได้เจอเราแล้วคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วปัจจุบันคือผมอะวางโพสิชันตัวเองแบบนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้มีเคสไหนที่แบบจำเป็นพิเศษแต่ก็คือแบบทุกเคสก็คือพยายามที่จะแบบทำให้มันเต็มที่ทุกเคส
3: แม้แต่ตอนครั้งแรกที่ได้จับม้าในฐานะหมอก
7: ็ถ้ามันก็จะมีครับมีเคสที่แบบเราเจอแล้วแบบเอ้ยม้าเราคิดว่าดูแลอะม้าคิดว่าดูแลดีมากเพราะว่าต้องมีเงินถึงเลี้ยงม้าได้แต่ม้าหลายตัวเป็นโรคที่แบบเอ้าทำไมเป็นโรคนี้ล่ะแล้วเรารู้ว่าโรคนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลอะไรบางอย่างซึ่งบางครั้งเป็นเรื่องที่ง่าย
3: อ
7: ันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจำแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำเรื่อง client education เยอะว่าแบบทุกคนเขามีศักยภาพทำได้แต่บางครั้งไม่ใช่เขาไม่หลักแต่เขาไม่รู้อันนี้ก็เลยจะพยายามที่จะใส่เรื่องพวกนี้ให้กับเจ้าของมาเพื่อให้เขาได้ดูแลมาดีขึ้นเพราะเจ้าของมาคนนึงอาจจะมีม้า10ตัว20ตัว100ตัวก็ได้คร
3: ับ หมอตั้มมีไหมประสบการณ์ที่จำไม่ลืม
4: ผมทำม้าน้อยลงแล้วเนี่ยผมทำเวลาไปหมาแมวสัตว์ป่าเยอะขึ้นม้าน้อยลง
3: ม้าน้อยลง
4: มันแบ่งกันไปมันแบ่งกันไปแต่ก็เคสที่ทำแล้วมีความสุขกับมันก็คือเคสทุกอย่างที่เราทำสำเร็จเราได้ช่วยเขา
3: โอ้
7: พอถึงจุดนึงเนาะเป็นแบบนั้น
3: ใช่ก็ดีนะวันนี้ยังมีคำถามอีกตั้งเยอะเนี่ยคุยกันเท่าไหร่ก็น่าจะมีจบเพราะว่าจะมีอีกเยอะ
6: มีคุณเพนนี่ตอบมาครับบอกว่าได้ความรู้มากๆขอบคุณคุณหมอทั้งสองมากครับเก่งมากๆเลยชื่นชมมากๆเลยครับแล้วมีใครอยากจะโปรโมทช่องทางโซเชียลมีเดีย
3: ยังไงติดตามหมอได้ไงได้ไหมคะ
7: ของผมมีทั้งผู้ชื่อช่องเลยใช่ไหมครับทั้ง TikTok Facebookครับ Instagram ก็มีแล้วก็เริ่มจะลง YouTube มากขึ้นครับชื่อส่วนใหญ่จะใช้ชื่อหมอม้าสุวรรณศิริครับ
3: สุแบบ
7: Z Z W O แล้วก็ ONE
3: ONE
7: ครับแล้วก็ SIRI
3: นะคะไปตามได้ส่วนหมอตั้มก็ไม่มี
4: มี
3: มีมั้ยคะหน้าเพจ
4: บางกอกธนกรรมสัตว
3: ์อ่า
4: ก็ทำบ้าง
3: ภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาไทย
4: บ้างแต่ผมมันวาไรตี้ไงมันหลากหลายรวมถึงอุปกรณ์ด้วยแล้วเป็นสายเทคขายอุปกรณ์ด้วย
7: ขายของแล้วนี่
3: สายขายของนะคะ
4: ขายของแล้วแต่ว่าของอุปกรณ์สัตว์ของสัตว์แพทย์เพราะแต่เราทำมากไม่ค่อยได้เพราะเรา
3: ถ้าลูกหลานคนไทยที่ฟังอยู่อยากเรียน อยากเรียนสัตวแพทย์ที่จุฬาอาจารย์หมอตั้มสอนที่จุฬาด้วยใช่ไหม
4: จุฬาครับ
3: ค่ะนะคะ
4: ที่นี่ก็เรียนสอบได้สอบที่นี่ได้ยากหน่อยนึง
3: สอบที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่ก็เรียนที่นี่ถ้าอยู่ที่ไทยอยากเรียนสัตวแพทย์นะคะก็สามารถไปเรียนไปสอบเข้าจุฬานะคะ
2: โอเคครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านและก็พี่บุ๋มมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ได้ความรู
3: ้ได้ความรู้แล้วก็
2: เป็นใหม่เยอะมาก
3: เวลา1ชั่วโมงผ่านไปเราแบบ
2: รวดเร็ว
3: ใช่ทางวิทยุเราขอลาไปก่อนนะคะเราหมดเวลาอีก1นาทีให้เราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะมีแขกรับเชิญอีกเช่นเคยแต่ต้องตามกันเพราะว่าสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากสำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์บ้านเช่
2: าน
3: ะคะมีปัญหาบ้านเช่ากับคนเช่า
2: ทายไว้เท่านี
3: ้
2: เดี๋ยวติดตามกันสัปดาห์หน้า
3: ส่วนสัปดาห์นี้นะคะ
2: ขอลาไปก่อน
3: คุณหมอทั้งสองท่านมากๆแล้วก็เดินทางกลับคืนนี
2: ้แล้วด้วย
3: เมืองไทยนะคะ
2: เดินทางปลอดภัยครับผม
3: ขอบคุณมากๆที่แวะมาคุยกับเรา
4: สวัสดีครับ
7: ขอบคุณทุกคนนะครับ
3: นะคะ
2: ครับผมไปเจอกันสัปดาห์หน้าครับผม
0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect,